0: just like this.
1: This is Mumford Extra 88.

0: hits you love. Month Forward Extra.
1: It's my place.

0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ในช่วงน้ำมันแพงแบบนี้เชื่อไหมล่ะคะว่าแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถของเราก็สามารถประหยัดได้เยอะแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นให้ขับรถแบบนิ่งๆไม่กระชากเหยียบคันเร่งแรงๆหรือว่าเบรกบ่อยเกินไปมันจะกินน้ำมันค่ะพยายามเร่งแล้วก็ผ่อนให้สมูทนะคะ 2. อย่าปล่อยรถติดเครื่องทิ้งเอาไว้ถ้าจอดรอนานเกิน1นาทีดับเครื่องไปเลยช่วยประหยัดได้มากขึ้นค่ะ 3. เช็คลมยางให้พอดีถ้ายางอ่อนรถจะหนืดก็จะกินน้ำมันมากขึ้น 4. เอาของไม่จำเป็นออกจากรถค่ะยิ่งถ้าใครสายขนย้ายบ้านไปไหนมาไหนตลอดนี่บอกเลยว่าจะยิ่งกินน้ำมันนะคะอะไรไม่ได้ใช้เอาลงจากรถไปเลยค่ะและ 5. การวางแผนเส้นทางก่อนออกเลี่ยงรถติดได้จะทำให้ใช้น้ำมันน้อยลงนะคะนี่แหละค่ะไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนรถใหม่แค่เปลี่ยนวิธีขับก็สามารถเซฟค่าน้ำมันได้ยาวๆเลยค่ะ
0: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: พราะสุขภาพดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให
1: ้ Absolute Health
2: ผิวหย่อนคล้อย
3: มาหาหมอซิน
2: แก้มห้อยหน้าบาน
3: มาหาหมอซินสิ
2: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
3: ให้หมอซินดูแลนะคะ
2: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสักกาเดช
4: Mum Forward Extra

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร065 520 7294หรือที่ Facebook KC Clinic

0: www.mymac.com
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

0: ัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเผยตั้งแต่ต้นปีนักท่องเที่ยวตลาดอริยะใกล้เข้าไทยกว่า 8.2 ล้านคนคาดทั้งปีเข้าไทยกว่า 21 ล้านคนเร่งปรับกลยุทธ์เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณเจาะกลุ่มตลาดกำลังซื้อสูงอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ

0: ได้ฉี
1: ่เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดนี้จะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
5: นางสาวภัทรอนงค์ณเชียงใหม่รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง16พฤษภาคม2569ว่ามีนักท่องเที่ยวจากตลาดอารยะใกล้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า 8.24 ล้านคนโดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นกำลังหลักนำโดยตลาดจีนที่ครองแชมป์เดินทางเข้าไทยสูงสุดด้วยจำนวนกว่า 2.15 ล้านคนเติบโตร้อยละ 18.79 ตามด้วยมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้และไต้หวันท่ามกลางปัจจัยหนุนจากเทศกาลวันหยุดยาวกระแสการเดินทางร่วมงานคอนเสิร์ตและแฟนมิตติ้งของศิลปินเคป๊อปและทีป๊อปรวมถึงนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐทั้งนี้ททคาดการว่าตลอดทั้งปี69จะมีนักท่องเที่ยวจากตลาดอารยะใกล้เดินทางเข้าไทยรวมประมาณ 21.87 ล้านคนอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมจะมีความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรงในภูมิภาครวมถึงราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้นททได้เล็งเห็นโอกาสสำคัญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เชิงรุกจากแนวคิดดึงปริมาณนักท่องเที่ยวหรือ volume recovery ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยคุณค่า value driving growth โดยมุ่งเจาะตลาดกลุ่มที่มีความสนใจพิเศษและกำลังซื้อสูงเช่นกลุ่มกอล์ฟ wellness และกลุ่ม incentive เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: มัน Forward Extra Smart Money
1: เทรนด์การใช้เงินแบบโอ้อวดคืออะไรครับคุณเคยไหมครับกับการซื้อของแพงๆหรือพวกกระเป๋าแบรนด์เนมเพียงเพราะกลัวเพื่อนร่วมงานจะมองว่าเราไม่ปังในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าการบริโภคเพื่อโอ้อวดครับงานวิจัยจาก Journal of Consumer Research นะครับเขาบอกว่าคนเรามีแนวโน้มจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้นครับเมื่อรู้ว่าสถานะทางสังคมกำลังถูกสั่นคลอนครับวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับคือต้องดึงสติครับการถามตัวเองหนักๆด้วยหลัก Cost per use ครับของชิ้นนี้ถ้าหารตามจำนวนครั้งที่ใช้จริงๆแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าหรือแค่ซื้อมาเพื่อยอดไลค์เพียงแค่ครั้งเดียวลองเปลี่ยนจากการซื้อของอวดคนอื่นมาเป็นการซื้ออิสรภาพให้กับตัวเองดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องอวดใครก็เท่ได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: าวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนืออ
3: ยากให้ทุกเมนูขายดี
4: ต้องโก
5: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
4: ต้องโก
6: ที่อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
4: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม
7: ่เฮ้ยคงหายไปไหนเนี่ยเอาอีกแล้วนะหลังตรงข้ามาลงจอกเต็มเลยลดแม่นเลย50%จัดไปซื้อ1แถม3ไม่พอเว้ยเฮ้ยสิ้นเดือนกินฟรีเว้ย
8: เฮ้ยเฮียบรรจงลดราคาดึงลูกค้าแบบเนี้ยมันไม่เจ๊งหรอวะ
7: อุ้ยไม่เจ๊งหรอก
8: เฮียบรรจง
7: คิด
8: บรรจงคิดเราคือแบรนด์ครีเอทีฟคอนซัลท์เราพร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยให้แบรนด์ของคุณแข็งแกร่งแตกต่างอย่างยั่งยืน
7: เฮียคิดมาค่อยเก่งอะทำยังไงอะ
8: ทักมาปรึกษาฟรีที่ Facebook บรรจงคิดบรรจงคิดพลิกเกมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ Run Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

ดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร09

0: ิกมาที่ Facebook
1: ตระปามการแดน
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น./0 วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยสัญญาณธุรกิจไทยเดินหน้าหลังพบมีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่และนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นหลังเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยสักครู่มาติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9 ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3 หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: Greater Carbon 2 สีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
2: ายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เดือนเมษายน2569มีจำนวน 6,454 รายเพิ่มขึ้นร้อยละ2เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทุนจดทะเบียนรวมอยู่ที่ 22,765 ล้านบาทแต่ยอดการจัดตั้งธุรกิจใหม่ช่วง4เดือนของปี2569ระหว่างมกราคมถึงเมษายนรวม 29,679 รายลดลง 1.56 รวมทุนจดทะเบียนสะสมอยู่ที่ 81,341 ล้านบาทส่วนของการลงทุนของชาวต่างชาติในไทยประจำเดือนเมษายนนี้มีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในไทยภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542จำนวน91รายเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 31,553 รายส่งผลให้ในช่วง4เดือนแรกของปี2569ระหว่างมกราคมถึงเมษายนมีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยรวม438รายเพิ่มขึ้น121เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนรวมเม็ดเงินมูลค่าการลงทุนถึง 129,332 ล้านบาทเพิ่มขึ้น124%โดยประเทศที่เข้ามาลงทุนสูงที่สุด5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริการองลงมาคือจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์และฮ่องกงขณะที่การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ในช่วง4เดือนแรกของปีนี้ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมีจำนวน134รายคิดเป็นร้อยละ31ของนักลงทุนต่างชาติในไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ24มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน 49,957 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ39ของเงินลงทุนทั้งหมดโดยสูงสุดเป็นนักลงทุนจีน43รายลงทุน 21,095 ล้านบาทรองลงมาคือญี่ปุ่น22รายลงทุน 7,042 ล้านบาทและสิงคโปร์19รายลงทุน 7,940 ล้านบาทปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
9: ตรวจไซเบอร์เตือนประชาชนให้ใช้โซเชียลมีเดียด้วยความระมัดระวังหลังพบมีหลายกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปใช้ก่ออาชญากรรมโดยขอให้หลีกเลี่ยงการโพสต์สำคัญได้แก่การเช็คอินแบบเรียลไทม์ซึ่งอาจทำให้คนร้ายรู้ว่าเราไม่อยู่บ้านรูปหรือคลิปของเด็กและบุตรหลานที่อาจถูกตัดต่อหรือใช้ในทางไม่เหมาะสมรวมถึงการโพสต์บัตรประชาชนตั๋วเครื่องบินเอกสารจองที่พักหรือข้อมูลส่วนตัวการโชว์ทรัพย์สินมีค่าหรือของแบรนด์เนมราคาแพงซึ่งอาจดึงดูดมิจฉาชีพและการถ่ายภาพนิ้วมือให้เห็นชัดเพราะลายนิ้วมือเป็นข้อมูลชีวภาพสำคัญนอกจากนี้ยังไม่ควรโพสต์เบอร์โทรศัพท์และป้ายทะเบียนรถเพราะอาจถูกนำไปใช้สวมทะเบียนหรือหลอกลวงผู้อื่นได้หากประชาชนพบความผิดปกติหรือได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง และทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: Wintree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม่มาเที่ยว

0: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ปังที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: หมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
1: เสพเสน่ห์ละนาแต่ได้เงินอุ้ยผักแล้วตัวจะหักรถ

0: ต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือจัดแนะแนวอาชีพพัฒนาศักยภาพกำลังพลสู่อนาคตที่มั่นคงขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลงโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 7,800 บาทอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ

ศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือจัดกิจกรรมบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพเพื่อให้ทหารใหม่ผลัดที่1/69มีความรู้ความเข้าใจและมีข้อมูลในการเลือกอบรมอาชีพในสาขาต่างๆตามความถนัดซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการของกองทัพเรือหรือคพท.โดยมีทหารใหม่ที่มีความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายจำนวนกว่า400นายณอาคารเรียนรวมแผนกศึกษาศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีวิทยากรจากภาครัฐและเอกชนประกอบด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17ระยองบริษัท SCGJWD Academy จำกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียและกองการฝึกกองเรือยุทธการให้ความรู้และแนะแนวการฝึกอบรมในสาขาอาชีพต่างๆอาทิช่างไฟฟ้าภายในอาคารช่างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศหลักสูตรด้านโลจิสติกและการขับรถบรรทุกรถยกร่วมกับ SCG ช่างยนต์หรือช่างซ่อมบำรุงทั่วไปเป็นต้นสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกผลัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและเป็นข้อมูลการประกอบการตัดสินใจเลือกฝึกอบรมอาชีพแก่ทหารใหม่ในสาขาที่ถนัดและมีความสนใจเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านกำลังพลให้แก่กองทัพเรือครอบครัวและประเทศชาติตามนโยบายของกองทัพเรือด้านการสวัสดิการของข้าราชการกองทัพเรือและครอบครัวเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองไม่เปลี่ยนแปลงโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 7,800 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 69,800 บาทขายออกบาทละ 70,000 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,401 บาท92สตางค์ขายออกบาทละ 7,800 บาททั้งนี้ราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยในส่วนของอ่าวไทยทั้งสองฝั่งครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมาละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยุคสงครามข้าวยากหมากแพงแพงขึ้นทุกอย่างแต่เงินเดือนเท่าเดิมเอาตัวรอดยังไงดีล่ะเนี่ยวันนี้มีวิธีมาแนะนำนะคะข้อแรกเลยค่ะต้องแยกของจำเป็นกับของที่อยากได้ก่อนจ่ายทุกครั้งถามตัวเองก่อนว่าจำเป็นจริงไหมเรื่องนี้จะช่วยให้เราตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เยอะเลยค่ะ 2. ตั้งงบรายสัปดาห์แบ่งเงินเป็นก้อนเล็กๆใช้ทีละอาทิตย์ไปจะคุมง่ายกว่าใช้ทีเดียวทั้งเดือนค่ะ 3. ลดคาเฟ่ลดเดลิเวอรี่ทำอาหารกินเองบ้างประหยัดได้วันละเป็นร้อยเลยนะคะและ4หัดใช้โปรโมชั่นให้เป็นค่ะส่วนลดคูปองจากแอปต่างๆถ้าใช้ถูกจังหวะก็ประหยัดได้เยอะข้อ5ตัดรายจ่ายแฝงค่ะเช่นพวก subscription ที่ไม่จำเป็นออกนะคะค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆบางทีถ้าเราตัดออกเยอะๆมันก็ช่วยประหยัดได้ค่ะสรุปว่าไม่จำเป็นจะต้องประหยัดทุกอย่างแค่ฉลาดใช้เงินให้มากขึ้นแค่นี้ก็เอาตัวรอดได้แล้วค่ะ
0: มัน forward extra well beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: ้ของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.จุน

Extra. We play all the hits. There's been some changes.

0: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494

0: ิมแอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

สวัสดีชามันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88นะครับในช่วงมื้อกลางวันของคุณแบบนี้เช่นเคยกับช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์นะครับผมเจภัสวัตรายงานตัวกันอีกรอบมาพร้อมเพลงนะครับมาพร้อมกับการบอกบุญเหมือนเดิมเลยเขาบอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมนะครับทุกคน1ปีมีครั้งครับประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป่าวรมีนะครับพระบรมธาตุดอยสุเทพครับเป็นงานบุญแสดงพลังอันยิ่งใหญ่นะครับของชาวเชียงใหม่ครับนับถอยหลังร่วมงานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพนะครับประจำปีนี้เนื่องในวันวิสาขบูชานะครับ30พฤษภาคมเป็นงานบุญที่ไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่า1ปีมีครั้งเท่านั้นผู้ศรัทธาจากทั่วทุกสารทิศนะครับหลั่งไหลเข้ามาครับตลอดเส้นทางเลยยังไงก็ร่วมบุญแล้วก็อนุโมทนาสาธุกันด้วยในทุกๆคนเลยนะครับ

0: ไปกันต่อชั่วโมงหน้านะครับรอฟังเพลงเพราะจากมัน Forward X Drive FM 88ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเย็นนี้จะกลับมาเจอทุกคนใหม่ Watch meดิวอลิป้านะครับกับ Dance The Night รออยู่ชั่วโมงหน้าซัมเบอร์นะครับกับ Home Breaker ครับผม I wanna dance with somebody I wanna feel the heat with somebody มีคาลัมสกอตกับวินนี่ฮูสตันด้วยกับ I wanna dance with somebodyเพลงเพราะเยอะมากเลยที่นี่นะครับ Somebody มัน Forward Extra FM 88ครับผม
1: Now we Sampan Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits มัน Forward Extra

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอณัฐที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร065 520 7294หรือที่เฟซBook KC Clinic

0: ิมแอดสาย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐบาลยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงป้องกันโรคอีโบลายืนยันความพร้อมระบบสาธารณสุขไทยรองรับสถานการณ์ได้อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: ยาครีมสมุนไพรตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้น
4: รัฐบาลยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงป้องกันโรคอีโบลายืนยันความพร้อมระบบสาธารณสุขไทยรองรับสถานการณ์ได้
10: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนหลังองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศให้โรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับชาติเนื่องจากพบการแพร่ระบาดมีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจำนวนมากขณะเดียวกันมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายข้ามพรมแดนระหว่างประเทศโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card สำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Pass ผ่านเว็บไซต์ thaihealthpass.com สำหรับคนไทยพร้อมดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองอาการวัดไข้ซักประวัติและติดตามเฝ้าระวังอาการต่อเนื่องเป็นเวลา21วันพร้อมกันนี้ยืนยันความพร้อมของระบบสาธารณสุขไทยในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายโดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกพรพรหมนิรพงศ์รายงาน
4: และมาต่อกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำสหรัฐยืนยันในจุดยืนยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าในท้ายที่สุดแล้วสหรัฐจะยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านซึ่งทางการสหรัฐเชื่อว่ามีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์แม้รัฐบาลอิหร่านจะยืนกรานว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อสันติเท่านั้นขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าอายาตอลเลาะห์มุสตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านสั่งการโดยตรงว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านจะไม่ถูกส่งออกไปนอกประเทศทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านยังคงมีจุดยืนที่แตกต่างกันในหลายประเด็นรวมทั้งประเด็นคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
11: โรงพยาบาลจุฬาภรณ์สภากาชาดไทยเตือนพฤติกรรมเสี่ยงนั่งทั้งวันอาจเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก เนื่องจากการไม่ขยับเคลื่อนไหวเป็นเวลานานโดยปัจจัยที่ทำให้เสี่ยงได้แก่การนั่งหรือนอนนานๆหรือภาวะเลือดแข็งตัวจากอายุมากขึ้นหรือน้ำหนักเกินซึ่งจะมีอาการขาบวมปวดข้างเดียวหายใจถี่เจ็บหน้าอกกระทันหันในกรณีรุนแรงอาจหมดสติและเสียชีวิตได้เพื่อความปลอดภัยควรขยับตัวบ่อยๆไม่นั่งหรือนอนท่าเดิมนานๆและสวมเสื้อผ้าที่ไม่รัดแน่นเกินไปเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra Smart Money เทรนด์ใหม่มาแรงครับกับคำว่า Medical Inflation มันคืออะไรล่ะครับMedical Inflation เป็นเหตุผลที่จะต้องมีประกันสุขภาพครับหลายคนมองว่าประกันสุขภาพนี่เป็นรายจ่ายทิ้งเปล่านะครับแต่รู้ไหมครับว่าในปี69ค่ารักษาพยาบาลไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าเงินเฟ้อทั่วไปนะครับข้อมูลจาก Mercer March Benefit เขาบอกว่า Medical Inflation หรือว่าเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกตอนนี้สูงเฉลี่ย 7-10% ต่อปีแล้วนะครับซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อถึง3เท่าด้วยกันหมายความว่ายังไงครับเงินเก็บที่คุณสะสมมาทั้งปีมันอาจจะปลิวหายไปกับการนอนโรงพยาบาลเพียงแค่ไม่กี่คืนเท่านั้นเองฉะนั้นการมีประกันสุขภาพที่มีสวัสดิการแบบเหมาจ่ายไม่ใช่การจ่ายทิ้งแต่มันคือการ transfer risk ครับหรือการโอนความเสี่ยงไปให้กับบริษัทประกันเพื่อปกป้องเงินเก็บในพอร์ตลงทุนของคุณให้ปลอดภัยที่สุดครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขประกันที่มากขึ้นเยอะแยะมากมายและก็มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามประกันสุขภาพยังถือเป็นสิ่งจำเป็นและถือเป็นการลงทุนในสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ
1: Man Forward Extra Smart Money

0: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
1: ้
0: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

0: ลิกมาที่ Facebook The Palm Garden
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ยกอินเตอร์เทรดสาขาหางดงใกล้แยกเสมิงที่สุดของแหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่สายใต้กับวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า 10,000 รายการพร้อมบริการสั่งสินค้าฮับที่หน้าร้านพิเศษสุดกับพื้นที่เวิร์กช็อปเบเกอรี่และร้านกาแฟสุดชิคยกอินเตอร์เทรดหางดงที่เดียวจบตอบกุญแจธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 2:00 น.โทร053-248-248กด 5แล้วมาป้ากันนะเจ้า
2: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
3: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: จากกองทัพเรือ
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับผู้บัญชาการทหารเรือและคณะตรวจเยี่ยมการฝึกการบรรเทาสาธารณภัยในการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569และตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดตราดอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นผมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon ซองสีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากใช้ยา
5: ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะตรวจเยี่ยมการฝึกบรรเทาสาธารณภัยในการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569และตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดตราดเสริมสร้างความพร้อมแก่กำลังพลในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อสามารถรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติได้ในทุกรูปแบบติดตามรายละเอียดได้จากผู้สื่อข่าวครับ
6: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะตรวจเยี่ยมการฝึกบรรเทาสาธารณภัยในการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569ณท่าเทียบเรือสอกิตตะวันอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดโดยมีพลเรือเอกสุชาติธรรมพิทักษ์เวชรองผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569พลเรือตรีวิรชัยหลีค้ารองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและนางสาวกัลยาประสิทธิ์ภาคในอำเภอคลองใหญ่ให้การต้อนรับในการนี้ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปจากนั้นได้เยี่ยมชมการฝึกประกอบด้วยการตรวจและประเมินความเสียหายในพื้นที่การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ทั้งนี้ผู้บัญชาการฐานเรือได้กล่าวแสดงความชื่นชมทุกภาคส่วนของจังหวัดตราดที่มีความพร้อมในการฝึกกำลังพลให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือภัยสงครามสำหรับการฝึกบรรเทาสาธารณภัยในการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการตามแผนบรรเทาสาธารณภัย66ให้หน่วยต่างๆในกองทัพเรือสามารถประกอบกำลังและปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบอันสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกองทัพเรือในการดูแลความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถจ่าเอกชลิตเจนนาวาทีมข่าวกองทัพเรือสถานีวิทยุเสียงจากฐานเรือ10ตราดรายงาน
5: และมาปิดท้ายข่าวกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับที่ท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:27 นที่ระดับ3เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 17:26 นที่ระดับ51เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำลงเต็มที่เวลา 16:20 นที่ระดับ30เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำลงเต็มที่เวลา 14:50 นที่ระดับ84เซนติเมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณหัวหินน้ำลงเต็มที่เวลา 15:34 นที่ระดับ41เซนติเมตรจังหวัดสงขลาบริเวณเกาะหนูเกาะแมวน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:45 นที่ระดับ1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 21:04 นที่ระดับ77เซนติเมตรจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:34 นที่ระดับ2เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 22:19 นที่ระดับ1เมตร46เซนติเมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Run Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับโฆษกกองทัพบกเผยทหารเขมรยิงปืน5นัดชายแดนสุรินทร์เป็นเจตนาก่อกวนขัดต่อถ้อยแถลงร่วมชัดเจนทางด้านกองกำลังสุรนารีย้ำหน่วยงานในพื้นที่ยึดกฎการใช้กำลังพร้อมรับสถานการณ์ขณะที่ทรัมป์ประกาศเตรียมส่งทหารอเมริกันอีก 5,000 นายไปยังโปแลนด์สักครู่มาติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลย

0: ชี
1: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพ บกเปิดเผยว่าวันนี้กองทัพ บกได้รับรายงานจากร้อยทหารพรานที่2603กองกำลังสุรนารีขณะจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์โดยเมื่อเวลาประมาณ 14:20 กำลังพลได้ยินเสียงปืนเล็กจำนวน5นัดดังมาจากทางทิศใต้ระยะห่างประมาณ600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาหลังจากนั้นกำลังพลได้หยุดฟังและตรวจการอย่างละเอียดไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติจึงได้ปฏิบัติภารกิจต่อไปจากเหตุการณ์ดังกล่าวฝ่ายไทยไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายเราทั้งนี้กองกำลังสุรนารีได้สั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดโดยโฆษกกองทัพบกย้ำว่าการกระทำดังกล่าวของฝ่ายกัมพูชาแม้จะมีลักษณะเป็นการก่อกวนจากระยะไกลแต่จัดเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมอย่างชัดเจนซึ่งกองกำลังสุรนารีจะได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผ่านช่องทางชุดประสานงานในพื้นที่ต่อไปต่อกันที่ข่าวต่างประเทศครับโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเตรียมส่งทหารอเมริกันอีก 5,000 นายไปยังโปแลนด์เพื่อตอกย้ำความสัมพันธ์กับพันธมิตรร่วมยุโรปที่มีแนวทางสอดคล้องกับสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านทรูธโซเชียลว่าสหรัฐเตรียมส่งทหารเพิ่มเติมอีก 5,000 นายไปประจำการในโปแลนด์ทั้งที่เมื่อสัปดาห์ก่อนกระทรวงกลาโหมสหรัฐเพิ่งประกาศยกเลิกแผนการส่งทหาร 4,000 นายไปยังโปแลนด์โดยการตัดสินใจในครั้งใหม่นี้มีพื้นฐานจากความสัมพันธ์ของสหรัฐกับประธานาธิบดีคาร์โลนาวล็อกสกี้แห่งโปแลนด์ที่ให้การสนับสนุนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าการจัดส่งกำลังทหารในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนเดิมหรือเป็นปฏิบัติการอื่นโดยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทำเนียบขาวส่งสัญญาณว่าจะลดจำนวนทหารโดยรวมในยุโรปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนโดยเมื่อต้นเดือนสหรัฐได้ประกาศถอนทหาร 5,000 นายออกจากเยอรมนีเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และนายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมชของเยอรมนีเกี่ยวกับสงครามอิหร่านด้วยปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่ SOS เลยครับ
2: ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแจ้งเตือนระวังการลงทุนออนไลน์อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพโดยคนร้ายจะโน้มน้าวให้ลงทุนและดึงเข้ากลุ่มหน้าม้าให้สมัคร Exchange เข้าลงทุนในแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงเมื่อสมัครไม่ได้ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลหรือบัญชีนิติบุคคลซึ่งเป็นบัญชีม้าที่ปลอมขึ้นมาและให้โอนเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ้างเป็นการลงทุนเพิ่มหากเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ให้ตั้งสติอย่าหลงกลและรีบแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th ทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ในช่วงน้ำมันแพงแบบนี้เชื่อไหมล่ะคะว่าแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถของเราก็สามารถประหยัดได้เยอะแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นให้ขับรถแบบนิ่งๆไม่กระชากเหยียบคันเร่งแรงๆหรือว่าเบรกบ่อยเกินไปมันจะกินน้ำมันค่ะพยายามเร่งแล้วก็ผ่อนให้สมูทนะคะ2อย่าปล่อยรถติดเครื่องทิ้งเอาไว้ถ้าจอดรอนานเกิน1นาทีดับเครื่องไปเลยช่วยประหยัดได้มากขึ้นค่ะ3เช็คลมยางให้พอดีถ้ายางอ่อนรถจะหนืดก็จะกินน้ำมันมากขึ้น4เอาของไม่จำเป็นออกจากรถค่ะยิ่งถ้าใครสายขนย้ายบ้านไปไหนมาไหนตลอดนี่บอกเลยว่าจะยิ่งกินน้ำมันนะคะอะไรไม่ได้ใช้เอาลงจากรถไปเลยค่ะและ5การวางแผนเส้นทางก่อนออกเลี่ยงรถติดได้จะทำให้ใช้น้ำมันน้อยลงนะคะนี่แหละค่ะไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนรถใหม่แค่เปลี่ยนวิธีขับก็สามารถเซฟค่าน้ำมันได้ยาวๆเลยค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: เซิร์ช Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ศาลาล้างด้วยสายเข้าเขตทอดมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้เฮ้ยไม่รู้
3: เฮ้ยเฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไป

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ชื่อผม
1: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @ MUN 2010หรือโทร

0: ปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

0: ญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับรัฐบาลออกมาตรการยึดอายัดและคืนเงินเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ยกระดับปราบภัยไซเบอร์สักครู่มาติดตามครับ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
7: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาร
2: ัฐบาลออกมาตรการยึดอายัดและคืนเงินเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ยกระดับการปราบภัยไซเบอร์ผู้สื่อข่าวมีรายงานครับ
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเป็นระบบหลังอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีรูปแบบซับซ้อนและขยายตัวรวดเร็วทั้งการหลอกลวงออนไลน์บัญชีม้าซิมม้าและการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือกระทำผิดกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและความเชื่อมั่นของประชาชนล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ออกกฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2569ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาและจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไปเพื่อกำหนดกลไกให้สถาบันการเงินผู้ประกอบธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินบัญชีเงินฝากบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์และกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้รวดเร็วและเป็นระบบสำหรับสาระสำคัญของกฎกระทรวงดังกล่าวคือเมื่อมีการตรวจพบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือมีการระงับยึดหรืออายัดเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรายงานข้อมูลต่อปปง.จากนั้นจะมีการตรวจสอบประกาศข้อมูลบัญชีที่เกี่ยวข้องเปิดช่องให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องของเงินคืนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องยื่นคำร้องคัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนเสนอให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามีคำสั่งคืนเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ผู้เสียหายตามหลักฐานและเส้นทางการเงินอารีรัตน์มุสิริรายงาน
2: ต่อกันที่เรือด่วนเจ้าพระยาแจ้งปรับเพิ่มขึ้นค่าโดยสารเรือทุกประเภท1บาทหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเริ่ม25พฤษภาคมนี้นาวตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลได้ปรับสูงขึ้นบริษัทจึงดำเนินการปรับค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปอย่างไรก็ตามในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งบริษัทจะปรับลดอัตราค่าโดยสารลงต่อไปทางนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารตารางเวลาการให้บริการและเส้นทางที่อัปเดตจากทางเรือด่วนเจ้าพระยาผ่านช่องทาง Facebook เจ้าพระยา Express Boat เรือด่วนเจ้าพระยาหรือที่ LINE @cpxcare ปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:22 น.ขึ้นพรุ่งนี้ 5:27 น.ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:39 น.ขึ้นพรุ่งนี้ 6:08 น.และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:39 น.และขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:50 น.ครับ และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Human Forward Extra Smart Money
1: ไม่ใช้ AI ทำงานเท่ากับขาดทุนในชีวิตแล้วจริงหรือเปล่าครับ World Economic Forum ครับเขาบอกว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานของเราทั้งหมดนะครับแต่จะมาขยายขีดความสามารถของคนที่ใช้มันเป็นฮะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ AI ช่วยทำงานจะมีผลิตภาพที่สูงขึ้นถึง 40% เลยทีเดียวนะครับคุณสามารถสร้างรายได้เสริมจากทักษะนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างทำ Prompt Engineering นะครับหรือว่าการสร้างเนื้อหาด้วย AI ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในเวลานี้นะครับหรือแม้กระทั่งหากคุณมีงานประจำอยู่หรือธุรกิจประจำอยู่นะครับคุณสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้และคุณลองแบ่งเวลาสักวันละชั่วโมงถึง2ชั่วโมงมาเรียนรู้เครื่องมือ AI ใหม่ๆครับเพราะว่าในปีที่จะถึงนี้ความเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะน่าจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในการสร้างเงินนะครับและถือเป็นสกุลเงินใหม่ที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวครับกับคำว่า AI ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic
3: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
4: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
3: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
4: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
5: Month Forward Extra We play all the hits

0: We'll be right back with more hits.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: 02-242-888
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซิน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซินสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซินดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสกาเดช
3: กลิ่นของความฝันที่ถูกสร้างตามแบบที่ถูกใจกลิ่นของความเป็นมืออาชีพที่บริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานกลิ่นอายของงานสถาปัตย์ที่ควบคุมงานโดยสถาปนิกกลิ่นอายอาร์คิเทคเป็นมากกว่าบริษัทรับเหมาเราคือนักบริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบที่คุณต้องการและยังคงไว้ซึ่งเส้นสายในงานออกแบบคิดสร้างบ้านคิดถึงกลิ่นไออาร์คิเทค Facebook กลิ่นไออาร์คิเทค
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
4: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
5: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
6: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
7: ์อุ๊ยคำมันมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: ้เลยพิมพ์ @sign MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 น. 0วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกระทรวงแรงงานเตือนแรงงานไทยผิดกฎหมายในมาเลเซียเช็คสถานะหลังรัฐบาลมาเลเซียขยายโอกาสส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศออกไปอีก1ปีโดยยกเว้นความผิดอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: พันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าทางการมาเลเซียได้ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินโครงการส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศออกไปอีก1ปีโดยมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2570หลังจากการประเมินผลโครงการในปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างสูงมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 254,186 คนจาก112ประเทศส่งผลให้จำนวนคนเข้าเมืองผิดกฎหมายในประเทศลดลงโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนเข้าเมืองผิดกฎหมายได้เข้าสู่กระบวนการส่งตัวกลับประเทศโดยสมัครใจภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นการดำเนินคดีแต่จะต้องชำระค่าปรับตามประเภทความผิดได้แก่กรณีเข้าเมืองโดยไม่มีเอกสารเดินทางที่ถูกต้องหรืออยู่เกินกำหนดค่าปรับ500ริงกิตกรณีละเมิดเงื่อนไขของใบอนุญาตหรือพาสค่าปรับ300ริงกิตรวมทั้งค่าใช้จ่ายสำหรับสเปเชียลพาสจำนวน20ริงกิตทั้งนี้กระทรวงแรงงานจึงขอแจ้งไปยังแรงงานไทยที่เข้าทำงานโดยไม่ถูกกฎหมายให้เร่งดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อจะได้มีโอกาสกลับประเทศและไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีอีกทั้งยังเป็นโอกาสของตนที่จะสามารถไปทำงานที่อื่นได้ต่อไปมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนพื้นที่นรขอภาคเหนือและนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางจึงขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งคาดว่าในช่วงวันที่25ถึง28พฤษภาคม2569ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับคาดว่าจะปรากฏยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลทำให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกพื้นที่นรขอภาคเหนือและนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ด้วยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกครับจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตและที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันครับจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 5-7 ฟุตห่างฝั่งประมาณ8ฟุตและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล อีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Run Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

ไทยช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

0: @sign_MUN2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: นับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 18:00 นจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับกยศ.ขอความร่วมมือนายจ้างเริ่มหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงินคืนกองทุนผ่านกรมสัมภากรตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่น้องๆรุ่นต่อไปสักครู่มาติดตามครับ

0: ดาชี
1: ขาตังขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็นโฮลิสติกเฟรชมีทที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: พอรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: Greater Carbon 2สีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
6: องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ขอแจ้งว่าขณะนี้กยศ.ได้จัดส่งหนังสือแจ้งองค์กรนายจ้างที่มีพนักงานหรือลูกจ้างเป็นผู้กู้ยืมเงินเพิ่มเติมกว่า 5,200 แห่งให้เริ่มหักเงินเดือนเพื่อชำระเงินคืนกยศ.ผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรหรือ e-PaySelf ซึ่งเริ่มดำเนินการหักเงินเดือนและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกองทุนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569เป็นต้นไปโดยขอให้ดำเนินการนำส่งเงินภายในวันที่15มิถุนายนนี้และนำส่งเงินครั้งถัดไปภายในวันที่15ของทุกเดือนสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีภาระหนี้ค้างชำระก่อนเข้าสู่กระบวนการหักเงินเดือนขอให้ชำระยอดค้างด้วยตนเองให้เสร็จสิ้นโดยเร็วทางนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายกยศ.ขอเชิญองค์กรนายจ้างลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อศึกษารายละเอียดขั้นตอนและวิธีการใช้งาน ePlaySelf ได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง LINE บัญชีทางการกยศ.องค์กรนายจ้างรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชื่อการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสจันนี้แอปจะไม่ล่มมั่นใจธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์เคยทำแล้วหลายครั้งนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสของแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าไทยช่วยไทยพลัสเป็นการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบครั้งที่ผ่านมาการลงทะเบียนเป็นไปด้วยดีและเชื่อว่าธนาคารกรุงไทยเคยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะเช่นนี้มาแล้วหลายครั้งดังนั้นการลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้จะราบรื่นซึ่งรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่25ถึง29พฤษภาคมพร้อมเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาขัดข้องใดๆเกิดขึ้นปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
7: โฟแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลังพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเป็นระบบ M-Flow เพื่อหลอกให้กดลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ปลอมและกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งนี้ M-Flow ย้ำว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS แจ้งยอดค้างชำระให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและไม่ควรกดลิงก์จากข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

macamkan. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com. คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

ทักทายกันวันศุกร์ด้วยนะครับคึกคักกันไปเลยนะฮะกับ Manford Extra FM 88ผมเจภัสวัตนะครับผ่านไปกับแคช่ากับ TikTok นั่นเอง 6:00 น.กว่าๆแล้วนะครับได้เวลาเราเจอกันตรงนี้นะส่งคุณกลับบ้านเหมือนเคยนะครับในทุกเย็นฮะนั่งรถไปพร้อมกับคุณนี่แหละส่วนใหญ่ฟังจากบนรถใช่มั้ยอยากฟังเพลงอะไรก็พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งมาที่ LINE @manforward ได้เลยนะครับแน่นอนว่าช่วยกันเลือกกับเพลงที่คุณคิดถึงอยู่หรือบางเพลงที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงนะครับแล้วก็ได้ฟังที่นี่เช่นเพลงนี้นะครับหลายๆคนน่าจะชอบแล้วจะลืมไปนะครับงานจากชไนยาทเวนะครับนี่คือ You Still The One ที่มัน Forward Extra FM 88ครับ

0: ต้องบอกและย้ำกันนะครับใครยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับผ่าน LINE แอด Man Forward นะครับเป็นเพื่อนกันกับเรา Man Forward Extra เนี่ยฝากรบกวนลงทะเบียนนิดนึงนะฮะพอลงแล้วเนี่ยลงแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณจะขอเพลงก็พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงคุณจะสื่อสารอะไรพิมพ์บอกเรานะครับพิมพ์88นำหน้ามาก่อนรวมถึงได้ลุ้นของรางวัลกันด้วยนะครับอย่างวันนี้ก็มีมาแจกกันต้องถามก่อนว่าใครชอบทานซูชิบ้างถามว่าใครไม่ชอบบ้างดีกว่าถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่เคยลองนะครับสำหรับเทรนด์ใหม่นะครับของ Hand Roll Sushi นะครับที่กำลังเป็นกระแสในโซเชียลตอนนี้เลยถือว่าพลาดนะฮะโชว์ Hand Roll Bar ครับแห่งแรกในเชียงใหม่คัดสรรของสดใหม่คำต่อคำจากมือเชฟส่งตรงถึงมือคุณนะฮะกับโอมากาเสะสไตล์ญี่ปุ่นครับวันนี้เรามาแจกนะครับเป็น Daily Selection Set มูลค่า560บาทจ้ามี2รางวัล นะคุณผู้ฟังต้องไปลองต้องไปอิ่มอร่อยกันแล้วนะครับที่โชว์แฮนด์โรลนะครับง่ายๆเลยพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยโชว์แฮนด์โรลนะครับแบบนี้นะพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยโชว์แฮนด์โรลส่งมาที่ LINE แอด Man Forward และเมื่อกี้ที่บอกไปลงทะเบียนก่อนร่วมสนุกกันนะครับลงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครั้งต่อๆไปไม่ต้องลงทะเบียนแล้วอ้าวรีบส่งมานะครับแล้วก็ไป enjoy อร่อยกับโชว์แฮนด์โรลกันนะครับ
1: มัน Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ยุคสงครามข้าวยากหมากแพงขึ้นทุกอย่างแต่เงินเดือนเท่าเดิมเอาตัวรอดยังไงดีล่ะเนี่ยวันนี้มีวิธีมาแนะนำนะคะข้อแรกเลยค่ะต้องแยกของจำเป็นกับของที่อยากได้ก่อนจ่ายทุกครั้งถามตัวเองก่อนว่าจำเป็นจริงไหมเรื่องนี้จะช่วยให้เราตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เยอะเลยค่ะ 2. ตั้งงบรายสัปดาห์แบ่งเงินเป็นก้อนเล็กๆใช้ทีละอาทิตย์ไปจะคุมง่ายกว่าใช้ทีเดียวทั้งเดือนค่ะ 3. ลดคาเฟ่ลดเดลิเวอรี่ทำอาหารกินเองบ้างประหยัดได้วันละเป็นร้อยเลยนะคะและ4หัดใช้โปรโมชั่นให้เป็นค่ะส่วนลดคูปองจากแอปต่างๆถ้าใช้ถูกจังหวะก็ประหยัดได้เยอะข้อ5ตัดรายจ่ายแฝงค่ะเช่นพวก subscription ที่ไม่จำเป็นออกนะคะค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆบางทีถ้าเราตัดออกเยอะๆมันก็ช่วยประหยัดได้ค่ะสรุปว่าไม่จำเป็นจะต้องประหยัดทุกอย่างแค่ฉลาดใช้เงินให้มากขึ้นแค่นี้ก็เอาตัวรอดได้แล้วค่ะ
1: มัน forward extra well beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: Born Again จาก Lisa featuring กับ Doja Cat แล้วก็ Ray นะครับแม่หลายๆคนได้เห็น MV ล่าสุดนะครับของ Goals เป็นเพลงประจำฟีฟ่าครั้งล่าสุดนี้นะฮะปล่อยมาแล้วเมื่อคืนโอ้โหขนลุกเลย Lisa โดดเด่นมากจริงๆนะฮะเดี๋ยวก็รอดูนะพิธีเปิดนะครับว่าเธอจะไปขึ้นโชว์แล้วปังมากน้อยแค่ไหนนะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวครับฟังรายการจากทางสถานีตอนทุ่มถึงทุ่มครึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟังเพลงกันต่อตามเจมาได้เลย live.man/extra.com นะมีฟิลส์นะครับจากคาร์วินแฮร์ริสรออยู่นะครับMidnight Sun นะครับ Sarah Larson featuring กับ Mooney Long ด้วยเขาไม่ยอมไปนะหลีกทางให้ Sabrina Carpenter หน่อย Man Child นะครับเดี๋ยวรอฟังได้ในชั่วโมงหน้านะครับ Man Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect กับเจภัสวัตครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra

0: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินกับซิมไมค์คุ้มยังไงอ่ะ
1: จ่ายน้อยแค่ร้อยเดียวก็เล่นเน็ตได้เพลงมาจะ call chat โพสต์อัพเต้นตัดหรือปัดไทยก็คุ้มแบบ
0: โอ้ my gosh
1: เปิดเบอร์ใหม่แล้วเลือกแพ็กเน็ตไม่อั้นหรือเน็ตแรงก็คุ้มทุกโปรโอ้ my god

0: @sign.mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา19:00 น.
4: Hit music.

0: jamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

0: Itchus.
1: และนี่คือ Itchus นะครับจากจูเลียไมเคิลส์นะครับเป็นศิลปินที่มาจากเบื้องหลังก้าวสู่เบื้องหน้าอย่างเต็มตัวอย่างแท้จริงนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังทำงานเบื้องหลังอย่างมากมายอยู่นะฮะต้อนรับกับเข้าสู่มัน Forward Extra FM 88นะครับในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะครับ1ทุ่มกว่าๆแบบนี้ยังอยู่กันกับเจภัสวัตด้วยนะฮะแล้วก็ไปกันต่อเลยดีกว่าไม่รอช้านี่คือ Harry Styles นะครับกับเพลงของเขา American Girls นั่นเองครับ

0: จากซาจาบอยส์นะครับกับโซดาพ็อปนั่นเองนะฮะสดใสกันตอนนี้เลยแล้วก็แจ้งเกิดมากจริงๆนะกับ K-POP Demon Hunters นะครับซึ่งล่าสุดดังขนาดนี้นะฮะ Netflix ก็ประกาศแล้วครับเดี๋ยวจะมี World Tour นะครับของ K-POP Demon Hunters นะครับในรูปแบบการแสดงสดนะครับเป็น Live Experience ครับซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยว่าจะออกมารูปแบบยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งเมืองที่จะจัดวันที่จะแสดงนะครับมาประกาศถ้าเกิดว่ามาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะหยิบมาฝากชาวมัน Forward Extraแน่นอนนะครับเอาหมดเวลาชั่วโมงนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารอฟังนะครับ Ordinary งานจาก Alex Warren รออยู่ชาลีพูดเฟเจอริงกับอุตดาฮิการุนะครับกับโฮมด้วยจ้าแล้วก็ยังมีสวิมนะครับจาก BTS อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะครับบอกเจได้พิมพ์88ก่อนเว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงและส่งมาที่ Line @ manforward นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ manforward extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits

0: ญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายพระวชิรกิจประยุทธ์พระสิริวัชรธรรมพระศรีวัชรกิติและพระสุทธิวัชโรภาสณวัดขุนพรหมดำริอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามวันนี้เวลา10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายพระวชิรกิจประยุทธ์พระสิริวัชรธรรมพระศรีวัชรกิติและพระสุทธิวัชโรภาสณวัดขุนพรหมดำริบ้านอุปราชอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายสมเกียรติวิริยะกุลนันนายกนกศรีวิชัยนันนายกองเอกเสนีมโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ4 รูปได้แก่พระครูสารกิจประยุทธ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีทินนามว่าพระวชิรกิจประยุทธ์สถิตณวัดธัญญาวาสจังหวัดมหาสารคามพระครูสิริธรรมโกวิทวัดดอนเกลือจังหวัด101เป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระสิริวัชรธรรมพระมหาจงยุทธ์9ประโยควัดโพชัยจังหวัดหนองคายเป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระศรีวัชรกิติและพระครูสุทธิวโรภาสวัดท่าสะแบงจังหวัด101เป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระสุทธิวัชโรภาสประกาศณวันที่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: พยากรณ์อากาศใน7 วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่23-24 พฤษภาคม 2569ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนในช่วงวันที่25-28 พฤษภาคม 2569ด้านรับลมมรสุมของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณด้านรับมรสุมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรระมัดระวังการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้ เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.comคลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

Say it again จาก Frances นะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะครับในช่วงท้ายๆแล้วยังอยู่กับเจภัสวัตสำหรับคืนวันศุกร์วันนี้ด้วยหลายๆคนคงคิดว่าช่วงนี้เนี่ยกระแส T Beauty ของเรามาแรงมากๆนะฮะจากข่าวที่มี Celebrity A-list ต่างๆบินมาทำสวยทำหล่อที่บ้านเราเยอะมากเราไม่ได้คิดกันไปเองนะคุณผู้ฟังล่าสุดนะครับ South China Morning Post สื่อใหญ่ของฮ่องกงก็ลงบทความนะครับที่ชื่อว่าหลบไปความสวยแบบเกาหลีประเทศไทยคือสุดยอดด้านความงามรายต่อไปครับผมเขาบอกว่าเป็นบทความที่สรุปนะครับว่าตอนนี้กระแสความสวยแบบเกาหลีอาจจะจางลงแล้วก็ความสวยแบบไทยหรือว่า T-beauty เนี่ยกำลังนำเทรนด์ขึ้นมาแทนนะครับกับความสวยที่เปลี่ยนไปครับเป็นการดูแลแบบ Anti-aging ไปสู่ Longevity of Skin นะครับความยั่งยืนของผิวการป้องกันและรักษาภาพรวมให้ดูดีในระยะยาวครับที่เห็นนะครับก็มีเซเลบริตี้เขามาทำหัตถการดูแลใดๆนะครับโดยคุณหมอฝีมือคนไทยนี่แหละมากมายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกวินเนตเพโตรมีใครอีกล่ะตระกูลคาร์เดเชียนก็มาอย่างนี้เนาะแล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วเขายังใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยด้วยเก๋มากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปทำสวยทำหล่อไกลถึงเกาหลีแล้วถูกไหมของดีๆบ้านเราเนี่ยเพียบเลยนะครับพูดถึงบ้านเราครับอ่ะฟังเพลงนี้กันดีกว่านี่คือ Home จากชาลีพุทธเฟเจอริ่งกับอุตตะ

0: wanna dance
1: Swim จาก BTS นะครับปิดท้ายกันในชั่วโมงของเจครับแต่ว่ายังมีเพลงรออยู่เพียบไม่ว่าจะเป็นจาก Eminem Shawn Mendes Olivia Dean นะครับอ่ะวันนี้ขอว่ายน้ำกลับบ้านนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ช่วงกลางวันวันอาทิตย์ช่วงกลางวันแล้วก็จันทร์ถึงศุกร์ทั้งกลางวันและก็ช่วงเย็นด้วยที่มัน Forward Extra FM 88วันนี้ไปก่อนแล้วมีความสุขมากๆนะครับบ๊ายบาย
2: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เทรนด์การใช้เงินแบบโอ้อวดคืออะไรครับคุณเคยไหมครับกับการซื้อของแพงๆหรือพวกกระเป๋าแบรนด์เนมเพียงเพราะกลัวเพื่อนร่วมงานจะมองว่าเราไม่ปังในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าการบริโภคเพื่อโอ้อวดครับงานวิจัยจาก Journal of Consumer Research นะครับเขาบอกว่าคนเรามีแนวโน้มจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้นครับเมื่อรู้ว่าสถานะทางสังคมกำลังถูกสั่นคลอนครับวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับคือต้องดึงสติครับการถามตัวเองหนักๆด้วยหลัก Cost per use ครับของชิ้นนี้ถ้าหารตามจำนวนครั้งที่ใช้จริงๆแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าหรือแค่ซื้อมาเพื่อยอดไลค์เพียงแค่ครั้งเดียวลองเปลี่ยนจากการซื้อของอวดคนอื่นมาเป็นการซื้ออิสรภาพให้กับตัวเองดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องอวดใครก็เท่ได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
3: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: Man Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
1: ้
0: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ้อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น. 0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 21:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับกระทรวงสาธารณสุขวางมาตรการเข้มหลังยกระดับฮันตาไวรัสเป็นโรคติดต่อร้ายแรงแม้ยังไม่มีรายงานการติดเชื้อในประเทศหากพบผู้ต้องสงสัยต้องรายงานด่วนภายใน3ชั่วโมงสักครู่มาติดตามครับ
4: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายประเทศทั่วโลกเริ่มเฝ้าระวังหลังมีรายงานการระบาดของเชื้อฮันตาไวรัสสายพันธุ์แอนดีสในประเทศแถบอเมริกาใต้และมีความรุนแรงสูงจนเกิดความกังวลว่าจะมีโอกาสแพร่เข้าสู่ประเทศไทยโดยล่าสุดประเทศไทยได้ประกาศให้โรคติดเชื้อฮันตาไวรัสเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14เพื่อยกระดับการเฝ้าระวังคัดกรองสอบสวนและควบคุมโรคให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแม้ปัจจุบันยังไม่พบเชื้อฮันตาไวรัสสายพันธุ์แอนดิสในประเทศไทยก็ตามสอดคล้องกับข้อมูลขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ที่ประเมินว่าโรคดังกล่าวยังมีโอกาสแพร่กระจายข้ามประเทศค่อนข้างยากและยังไม่มีสัญญาณว่าประเทศไทยอยู่ในภาวะเสี่ยงสูงหรือพบเชื้อสายพันธุ์รุนแรงดังกล่าวในประเทศอย่างไรก็ตามกรมควบคุมโรคได้กำหนดเกณฑ์เฝ้าระวังผู้ป่วยต้องสงสัยคือผู้ที่มีไข้ร่วมกับอาการผิดปกติเช่นอาการทางระบบทางเดินหายใจภาวะไตผิดปกติหรืออาการคล้ายไข้เลือดออกและมีประวัติเสี่ยงภายใน8สัปดาห์ก่อนเริ่มป่วยเช่นสัมผัสหนูหรือสัตว์ฟันแทะสัมผัสสิ่งขับถ่ายของหนูเข้าไปในพื้นที่ปิดอับอากาศที่อาจมีหนูอาศัยอยู่หรือเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยต้องสงสัยซึ่งจุดสำคัญของโรคนี้คือระยะฟักตัวค่อนข้างนานอาจนานถึง8สัปดาห์ดังนั้นประชาชนมีไข้หรือมีอาการผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแทะควรแจ้งประวัติกับแพทย์ทันทีและหากสถานพยาบาลพบผู้ป่วยต้องสงสัยต้องรายงานต่อหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ภายใน3ชั่วโมงเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและควบคุมโรคทันทีปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยพยากรณ์อากาศในส่วนของภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวในช่วงสุดท้ายให้ติดตามครับ

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
3: อุ๊ย

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Run Forward Extra. We play all the hits. There's been some change.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits.
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
2: นกวงนกเป็นนกวงนกนกบวกนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: บางที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กับทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศพร้อมปรับสถานะจากจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวกว่า 7,500 อัตราทั่วประเทศสักครู่มาติดตามครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดาชี
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศพร้อมปรับสถานะจากจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวกว่า 7,500 อัตราทั่วประเทศผู้สื่อข่าวมีรายงานครับ
2: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับสถานะครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทั่วไปจากจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวกว่า 7,500 อัตราโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของบุคลากรในระบบการศึกษาโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลและพัฒนาผู้เรียนทั้งนี้สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้ดำเนินการปรับสถานะบุคลากรจำนวน 7,588 อัตราภายในปีงบประมาณ 2,569 เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานมากยิ่งขึ้นรวมถึงได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามคุณวุฒิและลักษณะงานสำหรับอัตราค่าตอบแทนใหม่ครูผู้ช่วยวุฒิปริญญาตรี5ปีหรือมีประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจะได้รับเงินเดือนสูงสุด 19,120 บาทขณะที่วุฒิปริญญาตรี4ปีจะได้รับ 18,220 บาทส่วนครูผู้ช่วยและบุคลากรสนับสนุนอื่นๆจะได้รับค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพประมาณ 11,000 บาทต่อเดือนพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเร่งดำเนินการสรรหาคัดเลือกและจัดทำสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดโดยยึดหลักความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้เพื่อให้บุคลากรสามารถเริ่มปฏิบัติงานภายใต้สัญญาใหม่ได้ตั้งแต่วันที่2มิถุนายนถึง30กันยายน2569อารีรัตน์มุสิริรายงาน
1: ต่อกันที่รัฐบาลเตรียมดันกลุ่มไรเดอร์เข้าร่วมประกันสังคมหวังยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานผู้สื่อข่าวมีรายงานครับ
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงบนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมเนื่องจากติดปัญหาทางข้อกฎหมายทำให้สถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานเร่งตรวจสอบแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นอย่างไรพร้อมกันนี้ยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังโดยตั้งเป้าหมายกรอบเวลาทำงานชัดเจนภายใน1ปีนับจากนี้จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างยั่งยืนพรพรหมนิลพงศ์รายงาน
1: และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือประจำวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: HPSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมาด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร053-242-888
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

0: ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปวินทรีซิตี้รีสอร์ท
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: วินทรีซิตี้รีสอร์ทใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook วินทรีซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม่มาเที่ยว

กว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพหยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร0532 48

0: ีอันจะกิน .com
1: สร้างแบรนด์ยุคใหม่แค่มี AI ก็พอแล้วมา
0: ไม่ได้ไม่ได
2: ้ยอดขายที่ฝันกำไรก้อนโตจะฝากอนาคตทั้งหมดไว้กับ AI จริงๆหร
3: อเฮียคิดมาค่อยเก่งอะทำยังไงอะ
2: ไม่ต้องห่วงเฮียเราบรรจงคิดให้ที่นี่จ่ายเงินแล้วบรรจงคิดคิดให้คุ้มแน่นอนบรรจงคิดเราคือแบรนด์ครีเอทีฟคอนซัลท์เราวิเคราะห์วางกลยุทธ์ทุกกระบวนการบรรจงคิดให้ด้วยใจไม่ใช่ AI พร้อมเริ่มธุรกิจทันทีบรรจงคิดพลิกเกมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ Facebook บรรจงคิด
1: AI ก็คือ

0: กลิ่นของความฝันที่ถูกสร้างตามแบบที่ถูกใจกลิ่นของความเป็นมืออาชีพที่บริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานกลิ่นอายของงานสถาปัตย์ที่ควบคุมงานโดยสถาปนิกกลิ่นอายอาร์คิเทคเป็นมากกว่าบริษัทรับเหมาเราคือนักบริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบที่คุณต้องการและยังคงไว้ซึ่งเส้นสายในงานออกแบบคิดสร้างบ้านคิดถึงกลิ่นอายอาร์คิเทค Facebook กลิ่นอายอาร์คิเทค
1: ก้าวแรกของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
2: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.จุนคลินิก
3: ออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนรวมไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบ.ของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็น 10,000 มั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาร
4: ู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได้มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

0: แชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com No filler Just killer hits Mumford Extra Music non-stop

0: ังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: 9
1: ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้เฮ้ย
3: ไม่รู้ไม่รู
4: ้เฮ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber 3เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Playbox บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
6: ต้องมาที

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online MumFord.com

0: แบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits There's been some change

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.comTurn it on.
2: Oh yeah.
1: And let the hits keep rolling. Mun Forward Extra.

0: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra

ซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: บ้านทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโซมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์ @winclinic
2: เสพเสน่ห์ล้านนาแต่ตีเงินอุ้ยผักแล้วตัวจะ

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com
2: Let's listen to the music, relax and have fun.
1: Woohoo! Mum Forward Extra. Music non-stop on weekends.

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: มาที่ Facebook
1: The Palm Garden
2: ศาลาล้างด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับลบขวาลบซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: เฮ้
4: ใครยิงไม่รู้ไม่รู
5: ้เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่

0: ิกมาที่ Facebook
1: กระปามการ์เด้น
2: เตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาท
3: เปิดเทอมนี้ต้องมี iPhone เครื่องใหม่
4: รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพัน
3: ดาวเริ่มแค่ 4,990
4: จะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัด
3: เซลฟี่ก็เป๊ะ
4: เก็บครบทุกรายละเอียด
3: รายเดือนเริ่มแค่990เท่านั้น
2: ค่าไฟแพงแบบนี้มาใช้โซล่าเซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆคุ้มได้ยาวๆครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาร
5: ู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
6: ้
5: มารีแล็กซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

0: M S I M U N 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Mun Forward